0: 在台北这座山头成长，是逆风前行。
1: 什么是根？那如果你没有那个环境，的确就是会一直恶性循环下去，而且我发现一路还有很多很多很多问题。
0: 一所学校让山路尽头有一盏灯。
2: 那บางคนก็มีบัตรประชาชนบางคนก็ไม่มีบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีบัตรประชาชนนี่จะออกไปเรียนแหนนอกอำเภอนี่มันยากเพราะฉะนั้นเราเลยเคยเพราะฉะนั้นมูลนิธิที่เข้ามาตั้งที่นี่ก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชนกลุ่มน้อยเป็นอย่างมาก
3: 从我去那个慈溪学校中二是比较自己会想的我如果我们每天都玩是浪费时间我们拿那个时间来自己想我们要做什么的将来我们要做什么的将来我们要做什么现在我们就要做什么了
4: แม่ตั้งใจทำงานส่งหนูเรียนก็เลยก็เลยทำงานค่ะหนูก็เลยไม่อยากให้คุณแม่เหนื่อยเปล่าค่ะแล้วก
0: ็30年山头的草木依旧葱郁雅西亚的孤儿在岁月中抽芽伸展枝繁叶茂
5: 你们有学校了
6: 我们终于有学校了
7: 我是中医师
8: 我是护理师
9: 我是老师
10: 我是建筑师
11: 慈济在帮助这一块不是只是解决当下的物资也好生活的困苦也好他们是去找那个源头在哪里包含你要怎么自立 自己生活
1: 他其实还是很遥远在演绎的过程就会看见哦，原来世界上的苦难这么真实贴近你自己